0: ระยอดกระชั้นเสระยอดยอดละโลละเลยสั่นเลยรบารีห้องอยู่ว่า
1: ละรักมาเลยละ
0: รักมาละสุรา